0: รอยตัวมาตะปันทนไซบอลตะปันในตัวปะโปรยมาจึงกระเตะบวยนุกกระดึกกระอ้างเฮติมีเมืองเวียดนามเวียดนาม
1: เมืองกระเตะบวยนุกนั้นหลังจากเวียดนามบอมเปตรัมสากไกลกระดึกกระอ้างสากไกลเป็นนุกเองเงี้ยนุกเองนาง
0: ไอมาโปรปะยุยนามอมเทมเทกนักกรูถากแกรเบียดดำเบ็ดสะยุยนาคารวยเบ็ดสาลันจารเวียดนาม
1: เอากรมกบจิงไอกระตังเบ็ดทรัมสะไอเตียรวมกรัมดิบวันสร้างลันจารเบื่อรวยเบื่อมรองแซม
0: รอยพันกอมจิงลาจารกระทึกกระอังเวียดนามเอากรมกบกลวมยุยนากระจับกนางดีนาวกันนับ
2: ลุมกุกกุมดึกบุญสร้างและนันปิงกับกับไปเอียงด้วยกับลังหัดดำดุงรูปของเกลเดมังหะเกลมเราและนันหัดดำดุงอสับลุ่มดุงรูปจารตะกลักมอตุ้มตาสนัยกบินเจ้าเพราะงะปิมโมกริงเตรียมการและจารจารตะกลักตุนตุยโปตัวปูนำควากระดังเพราะดังจารตะกลักเลืองเวียนบินเจ็ดนาวจ่าชื่นดุกเยิ้มนั่งกับดึกบุญสร้างบุญตูรบริเรมพลเกาะจริงลาจาร์รอยตัวนันตะปันกแอควากิดกายกระดังเพราะดังจารนากระเซียมกลางเพราะปรับไอเบียดกระทุนแรมเราติสะยาลบสะวาฟุเปรเมดายดังเกิบลูกนำดังเฟียนดืลตัวนันตะปันดิกระตังโตแรมไกลเวียดเปียรูปพงหัดแดกระจับไอเตียมุดอตุซาพลตมตาแกลมเรานันสนัยเรตัวปลุกจุมนันสปันกระดังกิดกายเพราะงะปิมโมกริงเกรียมกลางลันจารจารตะกลักกบินยาวประงะปิมโมกริงเกรียมกังลันจารจารตะกลักตุนตุยโปตัวโปรนำดงจีเลืองเวียนมินจิตลำตัวเอิงดังควากระนังประดังจารควากระนังกิดกายไกลงะปิมโมกริงเกรียมกังลันจารไกลังไกลกบินนาวกบินละมอตึมดงจีก้าวที่หัวอันลำตัวเอิงดังกิแองควากิดกายกระนังประดังจารควาหุ่ยดงยินเจนจารหุ่ยที่จินหัวกิแองควากระนังประดังจารอียังเกรียนีกระนังกระยังควากระดังประดังจารควากระดังประมาตรตุกุกเวียดนามจารมิตรทองพงควาเติมกระดังธารประกหันลิงและนันเติมสะวัลโยตุมลุยสิไกลเฮินเทาลุยงะไกลกิดกายมังกระดังประกหันกบาริมาและนันหัดระกระจ้ามังกระดังประสังจิแอจารประประเมียดไกลงะปิมโมเกรงเกรียมกลางลันจารจารตะลักตุนตุยปอดอบโลนำลักโมไกลงะสวดกระจับตู่ตื่นโยสิหัดระกระจ้าลูกหลานในตึมหราอาระมอประไปมิดและอย่าไปนุ่มไปหอมกอดจิ้งไกลงะปิมโมกริ่งเกรียมกลางลันจาร์กระดับหนึ่งจวักเกอหนุกงะปิมโมกริ่งเกรียมกลางลันจาร์มาระงะและตู่จิ้งหราอาระงะไกลปิมโมกริ่งเกรียมกลางลันจาร์มังเอมาปอสะวัลนเซซีวัลบุญมาทุตตันอันบินเขียนและนันตัวปอสะบุญดอนแอลบงะและตู่จิ้งลูกรำตะนกปีกับเป็นดงจีเลืองเวียนมินจีดลำตัวเอิงดังควากระนังประดังจาร์ปิมยะไกลงะปิมโมกริ่งเกรียมกลางลันจารทุนตัวปตอปลุนำยิงประงะย่มพันมอลุไกลเมาลำกือลวยงะไกลปิมโมกระนังประสังเจแอตัวกือดงจีกิดไก่ติมกระนังทาระประเติมสะวัลกระตุนเดมลาประเจ้างะมาระงะตู่จิงประปรับเอมิดเปียกไกลงะปิมโมกริ่งเกรียมกลางลันจารมกเลดับไปนางตู่ตื่นกระนังกิดไก่ประดังจารมรอมก่อมจิงไกลกับเป็นหื้นเทาติมหัดจำจนเกิมก่อมจิงประกันวะบรอกันวัดรู้นาก็เป็นมอตุ้มดงจีลึงเวียนมินเจ็ดลำตัวเอิงดังควากระนังประดังจารควาไอปูลปิลาก็โขยจารก้าวที่หัวอันลำตัวเอิงดังก็แองควากิดไก่กระนังประดังจารควาหอยดงยินเจนจารดูหิวหุยนุ่มกับลำตัวเอิงดังก็แองควากระนังประดังจารควากระนังประสังเจแอจารหุ่นที่จิตหัวก็แองควากระนังประดังจารอียังกรีเนียกระนังก็แองควากระนังประดังจารควากระนังประมาตรตุกุเวียดนามจาร
1: ตีโนกับเบนพงควากระนำกอมจิงปรากระนวะกระนำประดังจาร์เฮิมทอตุ้มหัดจำต้นเมืองกระนำประดังจาร์เกอปิมโมมกอมจิงดังบวกมาจนตัวกุ๊กและนันตัวมีปุริยาลำกระนำประดังจาร์ลอยนั่นดังบวกมาจนตัวกุ๊กและนันตัวมีปุริยามอตะปันประดังนักกุและนันปล่อยตุ้มปลุยมาดังเฟียนดงจีอีซังกรีเนียกระนังกแองควากระนำประดังจาร์ควากระนำประมาจนตัวกุ๊กเวียดนามจาร์มอกระนังกิดแก่ประดังจาร์จางะควาประดังมาจนตัวกุ๊กและนันตัวมิปุริยาจาร์ Đồng chí Trần Hữu Thế, làm cân nâng kết ca bọa đáng cha, cái em khoa cân nâng bọa mặt trận Tổ quốc Việt Nam cha, cái em khoa bọa đáng mò chào ngạc khoa cà xem lòng bọa cân hoạt làm đáng. Cân nâng kết lòng bọa đáng cha đã tạc lắc, lo hâm thao hạt trầm trôn phim mồm cộm chinh đảng bộ hội đồng nhân dân cha, làm cân nâng bọa đáng cha, đảng bộ hội đồng nhân dân cha mò phạ bọa đáng nạc cũ, lên ăn nằm lụt đáng viên. Đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng, cái em khoa kết ca cân nâng bọa đáng cha, khoa hội đồng nhân dân cha, mau cân nâng kết ca bọa đáng cha, giao ngạ khoa bọa đáng hội đồng nhân dân cha, cơ thuần tuệ bảo tọa bì mà tuệ bọt lọc lúc. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt làm cân nâng bọa đáng cha, cái em khoa bùa vệ là quốc hội cha, cái em khoa bọa đáng hội đồng nhân dân cha, mau giao ngạ khoa cà xìm lòng bọa cân nọa làm đảng hội đồng nhân dân cha. Tên nô cả bên này mơ, phong khoa cân nằm cọm chinh bọa cân nọa cân nằm bọa đáng cha đặc lắc, hôm thọ lẽ tùm hạt trạm trôn, mừng cân nằm kết lăng bọa đáng cha, cơ kèm liệt năn cân nằm tùm lăng bọa cân đi cha, lẽ năn yêu lạc mưu bân sang cân nằm bọa đáng cha, dinh cân nằm tùm lăng bọa cân đi cha, cân nằm bọa đáng cha. Bọa rằm kết cài kè cả bên, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng, khoa cân nằm bọa đáng cha, khoa bùa vệ lào quốc hội cha đặc lắc bìm nhá, kè bìm mồm cọm chinh tòa đảng bộ lẽ đàn chào bọa tùm lăng. Yêu lạch nếu bọn sang cờ bọa đáng mặt trận Tổ quốc, ở mọi do con nông tập phà vết bọa con nọ đổi chỗ, lo chinh cả trạch bọa dùm phân, cây nhầm lìm rau, nè kịt gai, mdê cả tăng kẻ ru cả trẻ bọa, lè đàn đê kẻ kịt gai phân, cùm thuông bằng cả nông bọa đáng cha. Đồng chí yêu lạch tùm đáng bộ mà rầm clam clân hạt trạm mà bọa, tập phà bọa ngạ clạm núi, clạ bọa, clạ clay clạm ngạ. Đúng cả nông thà đà bọa cặp ru cả trẻ bọa cờ cả nông bọa đáng cha, mà rầm clam trôn bọa ngạ, bọa tì ngạ, lè đàn cả trào lạch nạch mạ bọa. Biện là cơ tùm đáng bộ mòm cộm chinh, đồng chí Isang Kri nia cả nâng, cái em khoa cân nâng bọa đáng cha, khoa cân nâng bọa mặt trận Tổ quốc Việt Nam cha, khoa bọa đáng mặt trận Tổ quốc lại nâng tố mi bù lìa cha đập bìm nhá. Bọa mòm chinh đáng bộ lại nâng lọ tố mạ bọa tùm lạng yêu lạch nước bần sang, chinh kè dùm phà nê ti, rùm đi ai cả tăng kèm cộp bếp là vã bọa mòm đị đáng hòng bọa mặt trận. Mặc nên mình rom đắc tôm plang yêu lạc nước buồn sang cái nhà mình đi cả kinh nạc cũ xem cả mà đã tấm tạc lại mau hipolia bọa đáng mặt trận Tổ quốc lại nằm tôm hipolia cha bầm điểm la lại gồm gồm mình rom lại mà bọa
2: bị bị từ sập ăn plus sa thôn huệ phun cọm chính là cha Việt Nam huệ tuam nằm tập ăn thôn sê po tập ăn tốt bạc bì mà huệ tuam nằm tập ăn thôn tuổi po đoạt luôn năm mở này epul mạ bọa làm cân nâng kết cài bọa đáng chà mừng đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cân nâng bọa đáng chà khoa bị là quốc hội chà bài là này lâu nào chút nhàng bị tơ cơ phong cả hàn san ở xem lại cơ lần chà tì vào cơ bút sát cả hàn ở xem lại cơ lần chà xạ cổng nà nào biết màu tấm đồng chí Đỗ Văn Biên cân nâng kriệt lăng tấm kring buồn prong của bà tòa ở tụ kriệt lăng bọa trung ương đảng Nguyễn Đình Viên làm cân nâng kết cài bọa đáng chà, khoa ở tụ kriệt lăng bọa cân nâng bọa đáng chà, Trương Công Thái kế an khoa cân nâng bọa sang trẻ chà, đại tá Nguyễn Văn Hòa làm cân nâng kết cài bọa đáng chà, khoa cân nâng bọa cả hàn chà, phùng khoa tấm cân nâng thà bọa dỗ tôm rù tùy toa quậy mạ clang clé phùng cả hàn san ở xem lại cả lần chà.
1: Tì vật cơ bụt sát phong cả hàn sản ở xe cả lần cha ra xạ cổng nà. Đồng chí khoa cân nâng bọa đáng cha ra Lương Nguyễn Minh Triết. Biết ngay bộ mạp bọa nào chú nhàng. Tì gần cơ nửa bì hệ tư. Lẹ đàn tùm cơ bụt sát phong cả hàn sản ở xe cả lần cha ra. Bộm dùm cơ hệ tư cả Nga. Hồng phong cả hàn sản ở xe cả lần cha ra. Cơ dọa cơ nụ kê nghĩa là cha ra. Cơ dọa cơ đặc biệt nạc dụy nà. Lúc liệt là cha ra vứt xạ năn. Tì vật cơ bụt sát phong cả hàn sản ở xe cả lần cha ra xạ cổng nà. Đồng chí khoa cân nâng bọa đáng cha ra Lương Nguyễn Minh Triết, biết ngay bộ mạp rõ, chú nhàng bê tơ được phong cả hàn sản ở xe cả lần

0: จารมรมอยปูลไก่มาปลุษากระนังปลอกกระหันจารตักลักกัวพองกระนังปลอกกระหันสาตูรกมันตุยตัวกวยมากลังแกล้พงกระหันสนะแซกลันจารเตบุญตูรสาตูรกมันไอ้ได้ละมึกและเฮิมเท่ากระนังปลอกกระหันสาตูรกมันกัวเป็ดหอยปูลไก่มาปลุษานาเบิมกละแกล้เฮิมเท่านั้นกลางแกล้มรอตัวบุตรนายจริงกหันสนะไซกัลันจาร์เอกันนับเยยูลกระตุงสีลำติวดวนลอยตัวปะสนะไซกัลันจาร์ลำเรือตัวปลุกจุ่มลันปะทนเสบอตปันในตุกจุ่มปลุหิมาดงจีควากระนงประดังจาร์เกตกายตุ้มกระนงถาดประโยตุ้มตุ้มสาฟาลกระตื้นเหลงไงจักไกลตัวตัวกวยมากลางแกล้งกหันสนะไซกัลันจาร์มกบประสวรกระเจ็บห้องกับยุ้ยและนันตุ้มกระนงถาดประโยตุ้มลำแกลมกลำเกลิ้งประเฮิมเท่าเป็นประกอุกยำจางเตอร์มอมกอมจริงยอดสี่หัดจำจน
1: บริปีเตอร์สปันพลุกสาทุนเรมพลกอมจริงลาจารเวียดนามเรตัวมันตะปันทุนไซโปตะปันตุปะปริมาเรตัวมันตะปันทุนตัวไอโปตัวปลุกนำเรตัวปลุกนำมันสปันดงจีลึงเหวินมินจิตลำตัวอื่นดังควากระนังประดังจาร์ควาไอปูลเปลากุโกจาร์ตะลักนาวจั่วชื่นมดุบมีเริ่มนึ่งกำดิบบุญสางบุญตูรสะตูรกมันนำเบ็ดมอลตึมดงจีโดวันเบียนกระนังเกลียดลังดึมกริ่งบนปรองกวาดตัวอตุเกลียดลังปรอตรุกดังดงจีควากระนังปรอดังจาร์ลืองเหวียนมินจีดมิทองตึมดงจีลำเอปูลมพาและมนังเกิบลูกตัวเกาะใส่กระนุกนัดลังแปรดอบลูกนำเกาะใส่บุญกระนับมิทองนันมีเยอรมนังเกิบบุญตูรบริบีเตอร์เรมพลเกาะจิงลาจาร์เรตัวนันตะปันห้องไกลหักอักแตรมดาวเมืองเรติดนุกิเงียดงจีควากระดังประดังจาร์มิทองอิปุลมาประเชิญอักของดึกบนสางนำกระเปี๊ยแจ๊ะและนันกระโตช่างจักอักรวมกวบปิมลาดไกลกลุ่มกวบไกลหักอักลำดึกบนสางบนนี้ของดึกบนสางเติมด้วยนาบยะตื่นกรามดึกบนสางบรุเรบรุสามตรองถาแกรบรุราดอกเปี่ยมตบบ่มตาวามตวนมาเนมบนตูรและจักแกลมดิ่งรูปเมืองควาจาร์ของดึกบนสางวามตวนเปรตเทาบรอควาจาร์ริตวชื่นเยื่อลำเนิงหักอักบิทมดึกบนสางบริเกลปีเตอร์เรมพลกอมจิงลายจาร์ยิ่งแกลมดิอายุมปรองบีอิดาเกลตรูหอมดึกบนสางเติมด้วยนาเนื้อบนสางบนตูรมอนานาเกลดากระนางห้องเกลกิดกายเมืองดังลุยกะจักขันไรลันดังขันระเพียนกระดูกกระนาเมื่อในเอปูลมาเพราะลำหุ่ยดงยันเจนจาร์ตะลักเมืองดงจีกาวทิฮวาอันลำตัวเอิงดังกระแองมากิดกายกระนังประดังจาร์ควาหุ่ยดงยันเจนจาร์บานอยเล่ากระเซียมลังไกลรวยงาหัดดำจนโรยรูกระจุเรตัวนันกระจุตุนเตยโปตัวปลุกนำเมืองหุ่ยดงยันเจนจาร์และดันประปรับอิมิตเกิดทุนแรมเราทุนเตยโปตัวปลุกนำเตยโปตัวปลุกกระจุตีสังระรมโตได้ลีร์กิลซาและดันกิลตัวแอร์ลบสะแอร์ลบตีสาระรวมโตได้แหลมระลีร์กิลซาและนันกิลตัวแอลบเอปูลมาประลำหอยดงยันเจนจาร์ตะลักกระเทียมกลางไกลปิมโมโตไกลเวียดเกิดพงได้แหลมระอันดุยอยู่เบะไอเล่าเกิดพุทธแรมอตุซาและนันประปรับเอเมียดกระทุนแรมตัวปตัวปลุกนำตัวปตัวปลุกจุรุ่งระในสังระงะเรศและประรัวได้มุทธแรมรุ่ยสี่ไกลกระจ้าห้องแซตุกระเดตุได้ลำทนเมาระลำนันอตุซามอตปันปลุกเหล่าโจดได้อตุนำมอตปันปลุกปะโจดได้ทนแรมตัวปตัวปลุกนำตัวปตัวปลุกจุกลมสังระมอนังไอสปันตุสปันปลุกตะปันโจได้แรมพระห้องกลอบปลุกปะปออตุแรมลำนันมอเสตุตะปันปลุกตะปันโจได้ห้องดกลำสังระและนันนำตุตะปันปลุกโจได้กระนองหวะเบิงอย่างเรติสังระรูปร่างในตัวปลุกจุปออตุแรมเกิดได้แรมสังระเกิดซาและนันตึมอตุแรมเกิดได้แรมสังระเกิดตัวมองามไกลหนุ่มเละชึงโทนึ่งจวักกระปรมโตแรมหลักมอตับตืมเมืองไกลกระเจียมกลางดงจีกาวทิหัวอันลำตัวเอิงดังกระแองควากิดกายกระนังประดังจาร์ควาหอยดงยันเจนจาร์ปีมยะดูปิเลเกอร์ประมตมจัดยิงตูปิเลเกอร์ไกลเฮติเปดเป็นนางกยวดอันจังเด็กกระตังเกลียดลังรูไกลจักกะเลติเกอร์ได้แรมพระบนนี้ก็ได้แรมพระอันดุยโยบยะได้ไกลเฮติเลกนับ เมื่อไหร่กระดังเพราะสังเจียจาร์ตะลักก็จริงไกลมาเพราะห้องโมบิโฟนตะลักเกิดตรงชัยไกลปีกุมงะเพราะมลิมรมโรคือทนตุยปวดตัวปลุกนำตุยปวดหลอบลุกดงจีโฮถิงเวียนเถาลำกระดังกิดกายประดังจาร์กระแองควากิดกายกระดังเพราะสังเจียจาร์ไกลกลางไกลมาเพราะ
0: លេងហរកលកាបេទើរគមប្រររេប្លោះណាំឡានប៉ធុនទួយបដប្លោះណាំលេណាន់ក្លែកចាស់មរទួយទុះឆ្លប់ប្លោះប៉រេប្លោះម្លាន់ណាំធុនទួយបដប្លោះណាំមឹងកណងប្រសាញ់ជីអាចារម៉ូប៊ីហ្វូនដាក់ឡាក់មគប់បេះថងទុំកណងថារប្រយោទួមទុំសាហ្វាល់លេងម៉នណាំឡាំដប្លោះប្រផុនលេសេក្លែកចាស់លំនានងាមក្រាលេតុជីងកដបនឹងយ៉ាប់យះក្លែមរោមឹងចាររស់លួយងាបាយួកដបនឹងមិនសិរមក្រះរាំអារក្លួមឡាមកំជីងទុំហដាប្រំបោះរាំនេះនឹងថោក្លែមលិះមរោមរោបាយួអៃអៃកៃបេសៃបោជូកណាទុំនេះមកប្រកណុកណារូកនឹងប្រទុំក្រាំយ៉ាំប្លៃកោសៃប្លែមញ៉ាយួរ៉ាជីប្រជីនឹងដេនតឺបោះរាំតិកណាន់មរោកដបក្រេតលំនឹងជីញ៉ាលានទុំប្រំកាន់ទន្ទួយបោទបលុណាំមូប៊ីហ្វូនតាក់ឡាក់ណាងអៃឡំដេកតាំងទូពេលៀពេលឌីនឹងថងយួរមកទើមធៀមឯបេះសែទូនោះបាំទូអ៊ីនធឺណិតប៉ាកើហ្គាំក៏ជួយទូនោះបាំទូអ៊ីនធឺណិតទីម៉ាកើអរណេះលេងាក់លេះមកហេម៉ាប់លុះក៏ត្រៃទូប្រាក់ងាក់ក្រាលំរេមឡានតិណាប់មូប៊ីហ្វូនតាក់ឡាក់លំបិទរំហងជាលេងាក់សបន្តប្រប្រងកកសុលមិនកសៀមទោះបាយួរក៏ត្រឹបនឹងមរោក៏ណៅក៏ណាក់លេដានលិះមរមរោប្លោះរំទៀតនោះមកប្រះដងជីហោធិងឿនថៅលំកណ្ដឹងកិច្ចការប្រដាងចារកាយអង្ខងកិច្ចការកណ្ដឹងប្រសាងជីអាចារតាក់ឡាក់អេឡាច់លំរេមឡានតិណាប់មូប៊ីហ្វូនលោះលេងាក្លែកលកហងលូប្រតុទឿនម្ដេកតាំងបាយួមដេកមរោកណោកណាក់មកបងលេងាសបានហាត់ដាប់ប្រប្រងម្ដេអ៊ីណោះនឹងយួរក៏ប្រំលិះមរមរោ
1: រៃតបលុកជុំឡានសប៉ាន់កណ្ដឹងប្រាក់សាងជាអាចារទឹកឡាក់មង្គប់ពិតហងកណ្ដឹងភុនប្រាក់ក្រេតឡាំងប្រាក់ញ៉ាត់កណុកណាកណ្ដឹងភុនប្រាក់លោកម៉ាលដានវ៉លរៀងកាស់កណុកណាកណ្ដឹងប្រាក់តុត្រងរៀបអ៊ុនសាងត្រងអឿងកណ្ដឹងកសៀមឡាំងប្រាក់កណុកណាកណ្ដឹងប្រាក់កាហ្វេវៀតណាមមង្គប់ទីងលេះក្លែងពីមតំបោលុរាំហងទំកអសែនរៀបអ៊ុនសាងម៉ាក់ក្រេតឡាំងកាហ្វេទេតឡៅកណ្ដឹងប្រាក់កាហ្វេវៀតដឹកវៀតថាំងលដានអែទៀវឡាំកណ្ដឹងប្រាក់កាហ្វេវៀតណាមនៅទីណុកណាន់ម៉ៅដងជីងឿនធានវ៉ាន់កៀងខ្វាកណ្ដឹងប្រាក់សាងជាអាចារតកឡាក់ងឿនហុងសៀបខ្វាកណ្ដឹងប្រាក់តូត្រងរៀបបួនសាងត្រងអឿងកសៀមឡាំងប្រាក់កណុកណារដនភុងខ្វាពេលាទឹមកណ្ដឹងថារប្រាក់យោតូមក្លែប៊ីមតំបោប្លុរាំកញ្ញាំហឺនថោទឹមក្លែមរោមរាងទុកកើទឹមកអសេម៉ាក់ក្រៀតឡាំងកភេកើប៉ោះតូទឿនមិនសៀមក្រាស់មងទឹមកណ្ដឹងថារប្រាក់យោតូមហងទឹមតាក្លែម៉ៅកជុតត្រងអកោមិនសៀមក្រាស់លំរេមណានីកោមិនបងណាន់លំដឹងមើក្លេះម៉ាំងមួយមឹងឫពួនសាងបេះមកណិតជាមក្រាយកគប់យោហត្រភ័ណ្ឌទីដកពីមតបបុំតាមីឡាកទឹមកអសៃម៉ាក់ក្រៀតឡាំងកភេហឺនថោលេះទឹមក្លេតលេះឡានគូនកបាក់លានត្រងអកោយោទួមហងក្លេតឿនក្លេតុមិនសេះមើទឹមប្រងាក់មឹងទឹមណាស់លំក្លេះលួយកាក់ប្រក់ផាន់ចៅម៉ាក់ក្រៀតឡាំងកភេទីទឹមកនឹងប្រក់កភេវៀតដឹកវៀតថាំងលានអែទៀវលំណាន់មកទឹមតាប្រក់មិនសេះប្រក់ក្រៀតឡាំងឡាន់ឡាក្លែផាន់ចៅប្លុកកភេក្រៀតឡាំងលនានពីគុំម៉ាក់ប្រះហតៈប្រះរូកំនេះម៉ាក់ប្រះនឹងទីមសិរមក្រាស់មងទឹមកណ្ដឹងថារប្រយោទួមលនានទឹមតាប្រមកាន់ប្លុករំទឹកនោះក៏បិនដងជីងឿនធានវ៉ាន់កែអង្ខ្វាកណ្ដឹងប្រះសាងជាអាចារតក្លាក់ទូម៉ាក់ទឹមក្លែមគប់អសັບក្លែត្រងអកោមងទឹមក៏អសែម៉ាក់ក្រៀតឡាំងកភេមិនបិទងនានពីញ៉ាឡំរេមណានីកោចារតក្លាក់បិនហ្លុយកាក់ទឹមហតៈមក្លាក់មក្លឹងមកកណ្ដឹងកជាមក្លាំងប្រក់កណុកណាមកអំជីងអ៊ីពុលប៉ាប្រះពេលកជាមក្លាំងទឹមក្លែហឺនថោត្រងអកោមៀមក្លាក់នឹងទីងាលនបាមអេតកើទឹមកណ្ដឹងថារប្រយោទួមកជាមក្លាំងជាមក្រាកែអង្ខ្វាកណ្ដឹងប្រក់សាំងជាអាចារងឿនធានវ៉ាន់អេឡាច់អេតេក្លែកបិនណៃកណ្ដឹងប្រក់កភេវៀតណាមលនទឹមកណ្ដឹងប្រក់កភេណាគូចាំងលំគប់ពិតហងទឹមកណ្ដឹងថារប្រះពេលកសៀមក្លាំងវិធរមអារហរយយាឡាន់រៈកុលកាផាន់ចៅក្រៀតឡាំងពេលពីមក្លាក់ផុនម៉ៅលំប្រំសៀមក្រាប៊ីឡៃកណារក្លែតុទឿនផ្លាស់វ៉ះកណុកណាកណ្ដឹងប្រតុមក្រាំអ្នកប្លៃលដានរីបអ៊ុនសាងដឹមកណ្ដឹងថារប្រកលចារមិនទីកតាំងកសៀមក្លាំងក្រឹងមកក្លែលួយងាក់ក្លាក់ងាច់យ៉ាប់ពីនុំយោត្រាំទុនរយទបលុកជុំណាន់សប៉ាន់កណ្ដឹងប្រដាងសាហ្វាហ្វូមកអំជីងក្លែប្រេមេដាយណាំប្លុអេម៉ាប្លុតឡប់លុហិម៉ាលនន្តឡប់លុធុនដាងគិលទွာម្លានតប៉ាន់ធុនទុយពោទបលុណាំ
0: ងើលណៃកណ្ដឹងប្រដាងសាហ្វាហ្វូម៉ាប្លុណាំដាងវៀនម៉ម៉ាមេដាយដាងលំណាន់សាដាងវៀនម៉មេដាយណាំប្លុធុនដាងសាដាងវៀនម៉មេដាយហេម៉ាប្លុធុនដាងប្លុតឡោដាងវៀនម៉មេដាយឡប់លុហិម៉ាធុនដាងលេណាន់សាដាងវៀនម៉មេដាយឡប់លុធុនដាង
1: អំនិពុនសន្តានប៊ីងកាប់ដើមប្រតិអកធុនរាំរោហងលូភងដែមនិយយបាក់ក្លែពីមឹងហងសង្ហរៈមរោអតុកមលូក្លែពីកងើ ก็ยัวเกลปลุเวียดอัดการไรโอเมอร์ห้องตีเก้อเวรูพงได้กระจับเกลเรมเกิดติมเรตาเลเรามุดทนเรมเราดมสังระลำสะยาเวรมันได้กระตั้งปรอมโตเกลเวียดบนนี้เกิดพงได้เรมอตุซา
0: ตีสังระเกลซาเวียนซูสะยาเวรทนเรมตัวบอดอบลุนำตัวบอดอบลุกจุสังระหมดเหล่าตุซาห่างกจุบลุหิมาโจหะได้รำระลำนั้นพงได้รำระมดุยเบะมอยไปให้มาปลุกกระตุก็ยวดนันปรอมได้กระตามโตเกลเวียดมอสังระปิมดิงบังกอกทนเรมเราเป็นกระปรำโตหะได้ดิงมือปลุรักจี
2: เรื่องในตาเลเล่าไม่โตตุหะได้หมดตุซาไรติโยจังเท่าเบะหมดตุซาทนเรานั้น
0: บังประตูพ่อได้มองเกลไปยัวแกลปลุกเวียดลู่ตีอตุพ่อได้บริมรอบเบะแกลเปกังเกลบริดูตีเกอเอ็ดไอเตียและดันมาปีเมืองห้องหัดรำต่อเรมอตุซาเหมาะยอกนองตีสังระเกลซาเวียนสู่ดูโอบรอมได้กระตามโตแกลเวียดอัดมอสังระเกลซาเลืองเทวิงเลยงะเตียเกาะทนเรมรอมะทนในสังระมอยมาพ่อตุซาห้องเซตุหิมาปลุกโจหัดได้ลำนันมอดหลบลุตปันโจหัดแดนดีดเวเบะมอดอบลุนนำก่อนเรตุสังหรัมกอมจริงตัวบหตุมโตแกลเวียดเป็นโตตุมแกลพลเปียปองได้ลึกตัวมะหัดรัมโตมาเรมอตุซาหมอกแลนจิกาเฮน
3: ตังคืองเอาซึ่งทั้งหมดที่ที่การคือที่เอาฉีดแดดเอาของกักกับ
0: สังหรัมเป็นได้กระตั้งปรัมโตแกลเวียดทางตุมแกลรัมพลเมืองมือบลูรูกะรักจีหัดรัมโตเรมมอดนังโตยลึกโยกพองกระพองได้จังกระพองได้เท่าก็ต้องแกลรำพนและนันเอตไอเตียหมดเรมอตุซาเด็กกระตังพรำโตแกลเวียดอมอดยอกนองรูพองได้มือโยแบบมือบลูรักปอระจีจักเห็นโดยโอเบดละรูพองได้ลึกเท่าสังกะแกลเรมและนันมือห้องสังระอตุเรมเราเมืองแกลประปิมิตจักเมืองสังระแกลเบธรัมเมืองพงแนมโตและนันกอไซดมพอได้รำตัวซาติสาแอเวรลักมอแรมลุ่มตาไกลเปียกระจับไอเตียมดทนแรมเรา
1: หดดำดุงรูปเมืองระไกลเราและดันหดดำดุงอสับลุ่มดุงรูปจารตะลักรอยในจึงและตับในและจักกำลังบนสร้างและดันบิงกับเรมดิ่งหลังและบนตึงตุ้มนำหดดำดุงรูปไปได้

0: เฮียนอาจารย์ขน้อยแม่นโดเจียนเป็นเพื่อน
1: แม่นเพื่อนร่วมงานของไอ้ท่านวะ
0: แม่นแล้วแม่นแทงเว้ากับอาจารย์แล้วได้บ
1: ่ขอบเจ้าช่วยได้หยังให้เจ้า
0: เฮียนอาจารย์ขน้อยมาขออาศัยอยู่วัดสัวขาวบ่ฮู้ว่าสิรบกวนท่านหรือบ่ขน้อยอยู่บ่โดนดอก
1: ประตูของวัดย้ำได้ก็เปิดกว้างให้ทุกคนอันเจ้าหันแม่นได้แท่งได้ฝากฟังไว้ดังนั้นเจ้าอยากอยู่ยามใดก็ได้ยามใดก็ได
0: ้มีความฝากฝังไว้เว้นแทงได้ฝากคอยไว้น้ำอาจารย์บ่เราฮู้ว่าคอยสิมานี่บ
1: ่แม่นแล้วไอ้แทงฮู้ว่ามีมือใดมือหนึ่งไอ้เจียนจะมาเพิ่งพาใส่อยู่วัดนี
2: ่พระอาจารย์ข้าน้อยมีเพื่อนหอมงานผู้หนึ่งแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นมือใดมือหนึ่งข้าน้อยขออนุญาตแนะนําให้เรามานี้อาศัยบุญของศาสนาพุทธขอรบกวนพระอาจารย์เปิดใจรับเอาได้บ
1: ่วัดได้เปิดประตูให้ทุกๆคนเข้ามาและคนนั่นแม่นเพื่อนของเจ้าอีกและผู้ที่เจ้าอยากเว้าแม่นผู้ยังยืนอยู่ประตูวัดแม่นบ่

0: tìm mua bao thuốc, nhưng mà các tiệm xung quanh đây đều không có. Tiệm nhà anh có bán thuốc lá không?
1: Đây là cửa hàng hoa quả, nhưng nếu anh cần thuốc lá, tôi sẽ mời anh một điếu.
0: Ủa không, tôi muốn mua cả bao.
1: Tôi không bán thuốc lá, nhưng nếu anh cần, anh cứ dùng tạm bao này đi. Một lát nữa đi qua đó, tôi sẽ mua sau.
0: Cảm ơn, cho tôi gửi tiền.
1: Ai lại thế? Bao này tôi xài rồi, dù chỉ một điếu, anh cứ cầm lấy đi, không đáng giá bao nhiêu đâu. Xin lỗi, dù gì cũng có duyên gặp gỡ. Xin hỏi, quý danh anh là gì?
0: Anh cứ gọi tôi là Tam Bản, tôi làm nghề lái cây.
1: Lái cây?
0: Tôi tìm mua, chơi và bán cây cảnh. Hình như anh cũng rất am hiểu về cây cảnh. Nếu anh quan tâm thì chúng ta sẽ cùng hợp tác.
1: Tôi chỉ biết một chút thôi. Dù gì thì đây cũng là khu tập thể, tôi không có vườn để chơi.
0: Anh đừng lo, nếu anh cần và quan tâm, kiểu gì chúng ta sẽ có cách làm cho nó vừa vặn và đúng với hoàn cảnh.
2: Phô gặp chạy, nhằm đầy cháu vào lầu mà su. พ่อกับเพิ่งพอใจแหละ
3: โดยยามใดลูกก็จือรสชาติอาหารของพ่อเสมอ
4: ลูกอยากไปเบิ่งสร้างลูกก็อยากเบิ่งสร้าง
3: เออ
5: น้าสาวจะไปเบิ่งตู้ไปสวนเอาของขึ้นไปให้สร้างกินเดี๋ยวนี
6: ้จ้าต้องแดก
2: พ่อคิดว่าถ้าพวกลูกควรจะมีแผนการยาวนานเพื่อให้ชีวิตกันเป็นอยู่มีความปกติบุญนี้หาบ่แข็งแรงปานใดดังนั้นอาจจะบินอยู่เฮือนเบิ่งแยงดูแลลูกเราอาจจะเปิดห้านค้าขายน้อยก็ได้แต่แท้งต้องมีเป้าหมายในอนาคตลูกมีความคิดว่าจะกลับขึ้นกำลังตำรวจอีกบ
3: ่เฮียนพ่อลูกคิดว่าคือสิยากอยู่เพราะว่าสิ่งที่ลูกเฮ็ดทุกอย่างมันบ่เคยดีสำหรับเขา
7: พ่อเอ้ยไอ้แทงบ่ได้เฮ็ดหยังผิดเลยทุกเรื่องที่กะเจ้าเล่าลือเกี่ยวกับไอ้แทงเพียงแต่
2: เป็นหยังเห็นลูกสาวมาอธิบายให้พ่อแต่ก่อนเขาเข้าใจผิดก็ตามถ้าว่าแต่แทงบ่ดีพ่อก็บ่ยอมให้แต่งงานกับเราสิ่งที่ว่าสำคัญเห็นว่าแทงมันมีความสามารถลื่นกวนผู้อื่นบ่ใช่ในเวียกอื่นคือน่าเสียดาย
3: โดยลูกขอบใจพ่อแต่ว่าลูกเคยออกจากคุกของหักษาครบสงบทหารมาถึงว่าบ่เป็นคดีแต่คือสิมุ่ยแพก้าหับเอาลูกเข้าเฮ็ดเวียกดอกพ่อลูกก็บ่อยากนั่งรอถาสุขสตาดอกพ่อก็ฮู้นิสัยลูกตัวว่า

0: ของคนอีกบ่
1: โดย
2: ป้าเอ้ยผ่านจำนวนคนคือแนวนี้ผ่านแม่น้ำลำเซผ่านป่าเจ้าบ่ย่านตาอันตรายบ่พ่อเครียดเจ้าแห้งเพราะว่าเจ้าบ่หาความช่วยเหลือจากพ่อนับแต่เวลาไปฮอดลาวพ่อได้ยินมาลูกถึกพวกกปสกองทัพประพฤติตัวบ่ดีแม่นบ่เป็นนาละอายแท้ๆที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีไปปะให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดของตนดูถูก
1: อาจารย์พ่อเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่
2: อาจจะเป็นได้บ
1: ่พ่อ
2: ยาละเรื่องนั้นยังยาวยามใดที่ว่ามีเวลาเราจะเว้าให้พวกเจ้าฟังเดี๋ยวนี้แม่นแก้ไขเรื่องตัวหน้านี่ก่อน
1: โดยลูกขอฟัง
2: ก่อนอื่นมดแม่นเอาใจใส่พวกได้ก่อนมันเขาห้องเฮียนแล้วบ่
1: โดยเฮียนพ่อเด็กน้อย2คนแม่นมหาอุปราชใต้เท่าทุลีพระบาทฝากไว้นำโรงเรียนเลี้ยงเด็กของพระราชอาณาจักรใกล้กับเฮือนส่วนลูกจันดาอยากถาหอดต้นปีเฮียนอันใหม
2: ่บ่ต้องเล่าถาเบียกนั่นเจ้าจะจัดการให้จินดา
3: โดยท่าน
2: สองมืออื่นเจ้ากลับมานี้แล้วก็เอาเอกสารมานำซับซ้อนให้พวกเด็กน้อยเขาอยู่ในห้องเฮียนที่เป็นห้องดีที่สุดอยู่เวียงจันทร์ถ้ามีปัญหายังอัตคัดให้แจ้งมาให้คอยฮู
3: ้โดยท่าน
2: ส่วนนายแทงพอให้เจ้า2วันนะเพื่อซับซ้อนเวียกงานส่วนตัวหลังจากนั้นเจ้าเข้าเฮ็ดเวียกอยู่สำนักงานรัฐบาลเพื่อเฮ็ดเวียก
1: ฮะลูกไปห้องว่าการรัฐบาลเพื่อเฮ็ดเวียก
2: แม่นแล้วความสามารถและสติปัญญาของเจ้าพร้อมกับอันเหือแห้งพอสั่งสอนเจ้าหันเจ้าสิบขายมักไม้อยู่นี่บ่
1: โดย
2: ท่านขายมักไม้นี่ป้าไว้ให้เมียเจ้าก็ได้แล้ว
3: โดยเจ้า
1: พ่อลูกบ่ฮู้ว่าจะขอบใจพ่อแนวใด
4: ไพ่ฮันคือนักเฮียนแทงดอกเฮียนมีอย่างบ่คือมาเห็นอย่างอยู่นี่

0: เดี๋ยวนี้ว่าได้แล้วบอเป็นอย่างจึงมาหาอาจารย์ดึกดื่นแบบนี้พ่อแม่ของลูกกลับเวียดนามแล้วเป็นอย่างรู้ว่าไปนำข้าเจ้าพ่อแม่ของลูกถึงในประเทศเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับขบวนการดงกิงเนี้ยถูกตัวลูกเองอยากอยู่นี่ไม่อยากออกไปแต่ข้าเจ้าเป็นครอบครัวของลูกเด้ลูกกับบ่ฮู้ลูกฮู้สึกอยากอยู่นี่ซันมีใครในครอบครัวลูกฮู้ว่าลูกนี่มาบ่ลูกท่าหมดทุกคนนอนแล้วจึงโดดลงน้ำลอยน้ำขึ้นมาที่นี่พ่อของลูกเห็นแต่ว่าเพิ่นมิดพ่อเห็นลูกโดดลงมา
1: หาทางมาเฮือนอาจารย์แม่นถูกต้องแล้วมืออื่นลูกไปโรงเรียนปกติเด
0: ้
1: อ
0: ลูกขอบใจ
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: สาธุ

จูจำเด้อครั้งนี้บ่ได้พบนี่อีกอย่าเฮ็ดให้พ่อกลายเป็นผู้ที่บ่เฮ็ดรอดหน้าที่ของตนถ่านยังอีกเทื่อนึงพอจะบ่อาภัยโทษออกเด้อจะดูแลให้พวกลูก

0: Just your ace jewel?
1: We've been doing business for years now, Thumb. You really take me as a man and forgets my promises?
0: Oh, I'm sorry. I just don't see Dr. Tuyen being easily persuaded.
1: And that's your goddamn problem. Even though Dr. Tuyen greenlit the CIO to start recruiting Nguyen Thanh, Ambassador's still a member active at the South Vietnamese Embassy.
0: The Ambassador didn't like Nguyen Thanh from the start. He focused on that Duchin guy. I think Duchin sells the high value decoy to draw Mr. Fire, Sir Drew. They can't slip away.
1: Well then, Thumb, just one more thing I need you to know. At first, Charles wasn't noticing nothing. But now, the pendulum of his curiosity is starting to swing towards Nguyen Thanh.
0: See, I will. This round on you. Sorry, but I got to get back to the embassy now.
2: ลูกพาพ่อไปวัดเป็นประจำขนาดนี้มันสะท้อนถึงเรื่องงานของลูกบ
3: ่พ่อบ่ต้องเป็นห่วงกะยาลูกมาตั้งหน้าบุญนี้เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพ่อในนามของลูกเขย
2: ขอบใจพวกลูกเรื่องงานของพวกลูกปัจจุบันนี้คือแนวไหน
3: เฮียนพ่อท่านอาจารย์เก่าของลูกบ่เข้าใจว่าเป็นหยังลาวมาบ้านเฮาแบบกะทันหันและลาวก็เป็นห้องนายกประวัติเราบอกว่าจะดูแลพวกลูกอีก2วันตามคำนัดหมายลูกสามารถไปเฮ็ดเวียกอยู่ห้องว่าการสำนักงานนายก
2: อวยพรลูกเด้อบ่แม่นโดยบังเอิญที่ท่านประวัติมหาเจ้าดอกพอได้ฝากความนำเพิ่นนับแต่เวลาลูกยังอยู่คุกกูแหละ
3: โอ้ยฝ่าเอ้ยเดี๋ยวนั่นบ่ความหมายว่าอาจารย์ประวัติได้ฮู้แต่ทมิดแล้วว่าลูกมาลาว
2: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกใหญ่ๆส่วนหลายเขาก็จะบ่เฮ็ดอย่างว่องไวดอกทุกสิ่งที่สะดวกของลูกกันล้วนแต่แม่นเราช่วยเหลือแบบลับๆฮะ

0: รูกนมปรดุมกรามยำเปลยกอใส่เปลมเนี่ยยัวระจิบระจิมนังเดินตือบรมเด็กนันโรกระดับเกร็ดลำดังจิมเนี่ยและนันตุมพร้อมกันทนตัวบอตัวปลุกนำโมบิฟุนตักลักนางไอล้อมเด็กกระตังตัวไปเลียไปหอมดินดังทางยัวมันก็เติมเทียมไปเสะตัวนกความรู้อินเทอร์เน็ตปะเกอแกมก็จุดตัวนกความรู้อินเทอร์เน็ตตีมาเกออระในเลยงะและเมาเฮมาปลุกกระจายตัวปลุกงะมกระลำเรมลานเตนับโมบิฟุนตักลักลำเบธรัมหังจาร์เลยงะสะปันตามปลอกปล้องกับกระสุนเป็นกระเสียมตัวบายยัวกระจับดังเรากระนอกระนักและดันลิมรอมโรบลอรำเตียนโนกมาพระดงจีโหถิงเวียนเถาลำกันดังเกตกาประดังจารกายังความเกตกายกันนงประสานจีแอจารตักลักเอลไลท์ลำเรมลานเตนับโมเบฟอนหล่อเลงะแกลกวลกะหังลู่ประตูตื่นเด็กกระตังไปยวมเด็กเรากันนอกกันนักมก็ปองเลงะสะปันหาจาประปรองเด็กอินอฟดังยวกับประมลิมรอมโร
1: เรตัวปลุกกระจุมลันสปันกระนังพระสังเจียจารตะลักมุกบมิดห้องกระนังพลพระเกรียดลังปรักงานกระนกกระนากระนังพลพระหล่อมาและดันฟาลเรียงกะกระนกกระนากระนังพระตุตรงด้วยปวนสางตรงเอืองกระนังกระเจียมลังพระกระนกกระนากระนังพระกระเพยเวียดนามมุกบจริงและไกลปิมต่อมโบปลุกรำห้องเติมเกาะเซนด้วยปวนสางมะเกรียดลังกระเพยเตเล่ากระนังพระกระเพยเวียดดึกเวียดทั้งและดันแอร์ติวลำกระนังพระกระเพยเวียดนามนาวเทนอกนันเมาดงจีนุ้ยทิ้นวันกระแองควากระดังพระสังเจียจารตักลักนุ้ยหงเจียบควากระดังพระตุตรงด้วยบุญสางตรงเอืองกระเซียมลังพระกนุกนาและนันพุ่งควาปีลาเติมกระดังธารพระโยตุมไกลบีมต่อมโบปลุรำกระยำหื่นเท่าเติมไกลมรอมรางรุกเกอร์เติมก้อนใส่มะเกรียดลังกระเพเกอร์ปอกตุตื่นมันเสียมกระมังเติมกระดังธารพระโยตุมห้องเติมตาไกลเมากระจดรองเอเกามันเสียมกระลำเริมนาฬิกามันเป็นทองนั้นหล่อมดิ่งมืดแกล้มางมือมึงด้วยปวนสางไปหอมในจมเชื่อมกลายโยกุบยอดจระเพนที่นกปิมตกบ่มตาบิลากระตุ้มก็ใส่มะเกรียดลังกระเพยเฮินเท่าและตุ้มเกล็ดแหลนกูนกระปักและดันตรงเก้าโยตัวห้องไกลตื่นไกลตุ้มแสะมื้อตุ้มปลวกงะมึงตุ้มนะลำไกลรวยงะปลวกพันเจ้ามะเกรียดลังกระเพยตีตุ้มกระหนึ่งปลวกกระเพยเวียดดึกเวียดทั้งและดันแอร์ติวลำนั้นมองตุ้มตาปลวกเสจีปลวกเกรียดลังหลันลาไกลพันเจ้าปลกกระเพกรีดลังและนันปีกลุ่มหมาประหัจพระรูกำเนิดหมาประนังตีมเสียมกรามังตึมกระนังทาระประโยตัวและดันเติมตาประมกันบลูรำเต้นออกกับเป็นดงจีนุ้ยทิ้นวันกระแองควากระนังประสังจะแอจารตะลักตุมะเติมแกลมกวบอสับไกลตรงเก้ามังเติมก่อใส่หมากรีดลังกระเพมันไปตรงนันปีมเนี้ยลำเริมนาฬิกาจารตะลักเป็นหลวยกะตึมหัจกลับกลังมังกระนังกระเจียมกลางประกนกนามันก็จริงอีปูหมาประเปียกเสียมกลางเติมแกล่เฮินเทารองอากาบีมกละนังตื่งะและนันบามเอ็ดเกอร์เติมกระนังทารประโยตัวมกเสียมกลางเสียมกราแกแองควากระนังประสังจะแอจารเงียนเทียนฟันเอลไลท์ไอได้ใกล้กับเบนในกระนังประกับเพยเวียดนามและดันเติมกระนังประกับเพยนากุจังหล่อมกวบเป็ดทองเติมกระนังทารประเปียกเสียมกลางเวทธรรมอาร์หัจยายวาลันหระกวลกะพันเจ้าเกรียดลังเปียกบีมกละผลเมาลำประเสียมกราบีไลกนารไกลตุตื่นปลาวะกนกนากระนังประตมกรามแหน่ไปและดันด้วยอ้วนสางดมกระนังทารประเกิดจาระมดิกระตั้งกระเสียมกลังกรังมอกแกลรวยงะกลามงัดอย่าไปนุ่มหยอดจำจน
2: รวยตัวปลุกจุ่มนันสปันกระนังประดังสะหัวฟูมก่อมจริงไกลเปรย์แม่ใดนำปลุกเอมาปลุกตลอบเลยมาและดันตลอบปลุกทุนด่างเกิดตัวนันตะปันทุนตุยโปรตัวปลุกนำ
0: เกิดในกระนงประดังสะหัวฟูมอปลุกนำดังเวียนมอมะเมดายดังลำนันสาดังเวียนมอเมดายนำปลุกทุนดังสาดังเวียนมอเมดายเฮมาปลุกทุนดังปลดเหล่าดังเวียนมอเมดายตลอบลิมาทุนดังและนันสาดังเวียนมอเมดายตลอบปลุกทุนดัง
1: นิปุ่นสันตนันบิงกับดมไรติเกาะทุนแรมเราห้องลูกพงแรมดึกอยู่เบียไกลปีมึงห้องสังระเราอดกมอลูไกลปีกระเงิร์กยัวไกลปลุกเวียดอัตการายโอมะห้องตีเกอเปียรูพงได้กระจับไกลแรมเกิดตึมเรตาเลเรามุดทุนแรมเราดมสังระลำสะยาเวรมดิกระตั้งปรมโตไกลเวียดบนนี้เกิดพงได้แรมอตุซา
0: ตีสังระเกลซาเวียนซูสะเอเวรทนแรมตัวบอดวบลุกนำตัวบอดวบลุกจุสังระหมดเหล่าตุซาห้องกจุบลุยมาโจหะได้แรมระลำนั้นพงได้รำรำด้วยหยวยเบี้ยมอยไปเหมาปลุกกระจายตู้ก็หยวดนั้นพร้อมได้กระตามโตแกลเวียดมอสังหรับปิมดิ่งเบิกเกาะทุนแรมเรา บินกับรัมโต

0: ดมดิ่งเบอร์บลูรัตจี
1: เรื่องในตาเลเล่าไม่โตตุหดมดตุซาไรติโยจังเท่าเบะมดตุซาทนเรานั่น
0: เบิ่งประตูพ่อได้หมอกเกลไปยัวแกลบลุเวียดลู่ตีอตุพ่อได้บริมรอบเบะแกลเปกังเกอร์บริดูติเกอเฮตไอเตียและดันมาปีเมืองห้องหัดรำต่อแรมอตุซาอาบอกยกน้องตีสังหรักเกิร์ซาเวียนซูดูดโอบรอมเดกตามโตกลายเวียดอัดมอสังหรักเกิร์ซาเลืองเทวิงเรงาเตเกาะทนแรมรอมเมอร์ทนในสังหรักมอยมาบอกตุซาห้องเซตุฮิมาปลุกโจหัดเดลำนันมอดหลับลุตปันโจหัดเดมดีดเวียเบะมอดอบลุนนำก่อนเรตุสังหรักกอมจริงตัวบอกตุมโตกลายเวียดเป็นโตตุมกลายพลเปียบอกเดลิกตุมะหัดรำโตมแรมอตุซาหมอกลายจิกาเฮน
2: tăng cường học sinh lớp một thì căn cứ theo chỉ đạo của các cấp thì
0: สหรัฐบินเดกตั้งประตูกลายเวียดทางตุ้มกลายดำพลมึงมือบลูรูกะรักจีหาดรำตัวแรมมอดนำตัวลึกโยกพองกระพงได้จังกระพงได้เท่ากับตุ้มกลายดำพลและนันเฮตไอเตียหมดแรมอตุซาเด็กกระตังพร้อมโตกละเวียดเอามาหยอกกันองรูพองเด็มดุยโยแบบมือบลูรักปะระจีจักเห็นโดยโอเบดละรูพองได้เลือดเท่าสังกับกละแรมและดันมือห้องสังระอดูแรมเราเมืองแกลประปิมิตจากเมืองสังระแกลมเบ็ดรัมเมืองพงแนมโตและดันกอดไซดมพองได้แรมอตุซาติสะแอแวร์ลักมอแรมลุ่มตาไกลเปียกระจับไอเตะมดทนแรมเรา
3: หดดำดุงรูปมังระไกลเมาและดันหดดำดุงสับลุ่มดุงรูปจารตะลักกระเรนในจึงและตับในและจักกำลังบนสร้างและดันบิงกับเตรมดิ่งหลังและบนตึงตุ้มลำหดดำดุงรูปอีไต